0: ไปมึงดวนแล้วก็บวนไปว่าจะมึงเอาอะไรสิว่าอะไรกินเสร็จแล้วปรำดำ
1: impossible สิบิโตะมาปรำดำตั้งเสียแค่ example น่า deactivate ไอ้ยัง FB มาเขยิมมาเสกละเองดีบ้าเนี่ยมาคุณทักเนี่ยม
0: ั้งบุตรเลยอันเลยไว้สมัยกินได้ตั้งบุญเลยไว้อันบุตรลัง